ปังสิงอีราโกตุนอยยัดนองาบุพาเดเวคันปังสิงละเมนอีราโกมาคิตราโกปงาสทาวลิงิกอิดะสังยังอจิมลาราปันอันตุกมาเสดานุงาดาปนิกเกอร์รายนังยากัดนักบอสมากินอังการ์คาเซ่ปราบากัดซาลาซิดุงเอลเวนเทนสมัตตอนที่แทงตุกจัตเตอร์งอดาลมากินรหายุปัตตุรหายุ